0: was a posh city girl living in a plush penthouse apartment. Had more shoes than I could wear in a month. And something about that kept feeling hypocritical to me. As wonderful as my ex-husband is, I didn't feel like I was ever made for that life, the conventional, traditional life. I felt trapped, to the effect that I felt like I wasn't living the purpose I was put on this planet for. My name is Pooja Rajiv Pale, and I am from Pune, India. And I happen to be the founding and executive director of Protectera Ecological Foundation and the farm by Protectera in Pune. At the heart of everything that we do, I keep asking our team and I ask myself, how is this bringing about ecological behavioral change? So 2015, I shifted into this hut, this tent. I didn't want to have a carbon footprint. I wake up to the sun shining through my window. I sleep to the moon coming in through the other window. No palace gives this luxury.
1: ตรงใต้สะพานนี่แหละค่ะบ้านเราเป็นบ้านเล็กๆเป็นบ้านเล็กๆที่มีรอยยิ้มและมีความทรงจำดีๆและก็อบอุ่น
2: ค่ะก็ชื่อตุ๊กตานะคะชื่อจริงชื่อบุษบาโพนิ่มแดงค่ะอายุ33ปีค่ะทำงานเป็นบ้านเราจะเป็นหูหนวกนะคะหูหนวกค่อนข้างส่วนใหญ่เลยที่มาจากต่างถิ่นมากมายหรืออาจจะมาจากครอบครัวหลายๆครอบครัวที่ไม่ได้รับความดูแลหรืออาจจะได้รับการทอดทิ้งหรืออาจจะไม่ได้รับความเข้าใจเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยปกติคนทั่วไปอ่ะเราว่าเราไม่รับเนาะเพราะว่าเขายังมีโอกาสที่จะได้ที่อยู่ที่เขาสามารถอยู่ได้แต่ว่ากลุ่มนี้เขาไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่อื่นได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยด้วยหลายปัจจัยต่างๆหนึ่งอาจจะด้วยความที่ว่าไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ความที่ว่าอยู่ที่อื่นแล้วมันไม่มีความสุขเท่าอยู่กับที่นี่

0: This is ancestral family land. I said, I'll do something there. This is how it started. We want to connect people and nature. Let's do something. Let's bring children to the farm. And then I can get them to fall in love with nature, and something they love, they might destroy lesser. Nature is community, not commodity. Which means the farm is accessible for everybody and anybody. It's not mine. I do not get disturbed by the presence of people. No. No. It doesn't take away from the home feeling because I like it.
1: Sebenarnya rumah ini bukan rumah idaman. Bukan rumah ideal bagi saya. Rumah bagi saya adalah tidak harus mewah, yang penting nyaman. Jadi yang paling penting bagi saya itu adalah adanya tempat beribadah. Kalau misalkan Barong ini sukses dan berhasil mendapatkan hasil yang tinggi, saya bisa menyelesaikan semua permasalahan. Sehingga nantinya pasti saya punya rumah idaman yang benar-benar rumah sebagai tempat tinggal.
2: จริงๆ สูงสุดของตุ๊กตาเนี่ย คือตุ๊กตาอยากให้ผู้พิการ ทางหูหนวกในบ้านของเราเนี่ยค่ะ มีอาชีพ มีเงินเดือน มีสวัสดิการอื่นๆที่คนปกติเขาได้รับกันถ้ามีงานถูกไหมคะมีงานมีเงินชีวิตเขาก็จะดีขึ้นค่ะแต่ถ้าไม่มีงานไม่มีเงินชีวิตเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่จริงๆบ้านเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะไม่บ้านเราไม่ได้ไปไหนเลยคือ
0: Every rainy season, I want to just say, why am I doing this? Everything's wet, everything is muddy. I can live like this because I have lived the other life. Had I lived like this, I would aspire to not want to live like this. I found myself and I realized that's all I need. And I found them. From the trees, the birds, the animals, they're all there. There are times where I just feel lonely. I never feel alone, though. Never alone. The whole cosmos walks with me.

0: เลยที่มาจากต่างถิ่นมากมายหรืออาจจะมาจากครอบครัวหลายๆครอบครัวที่ไม่ได้รับความดูแลหรืออาจจะได้รับการทอดทิ้งหรืออาจจะไม่ได้รับความเข้าใจเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยปกติคนทั่วไปอ่ะเราว่าเราไม่รับเนาะเพราะว่าเขายังมีโอกาสที่จะได้ที่อยู่ที่เขาสามารถอยู่ได้แต่ว่ากลุ่มเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่อื่นได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยด้วยหลายปัจจัยต่างๆหนึ่งอาจจะด้วยความที่ว่าไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ความที่ว่าอยู่ที่อื่นแล้วมันไม่มีความสุขเท่าอยู่กับที่นี่เพราะอยู่ที่นี
1: ่ว้าวเยอะหน่อยรถชนว้า

0: And something about that kept feeling hypocritical to me. As wonderful as my ex-husband is, I didn't feel like I was ever made for that life, the conventional, traditional life. I felt trapped, to the effect that I felt like I wasn't living the purpose I was put on this planet for. My name is Pooja Rajiv Bhale, and I am from Pune, India. And I happen to be the founding and executive director of Protectera Ecological Foundation and the farm by Protectera in Pune. At the heart of everything that we do, I keep asking our team and I ask myself, how is this bringing about ecological behavioral change? So 2015, I shifted into this hut, this tent. I didn't want to have a carbon footprint. I wake up to the sun shining through my window, I sleep to the moon coming in through the other window. No palace gives this luxury.
1: อยู่แบบนี้ค่ะตรงใต้สะพานนี่แหละค่ะบ้านเราเป็นบ้านเล็กๆเป็นบ้านเล็กๆที่มีรอยยิ้มและมีความทรงจำดีๆและก็อบอุ่น
2: ค่ะก็ชื่อตุ๊กตานะคะชื่อจริงชื่อบุษบาโพนิ่มแดงค่ะอายุ33ปีค่ะทำงานเป็น
1: บ้านเราอ่ะจะเป็นหูหนวกนะคะหูหนวกค่อนข้างส่วนใหญ่เลยที่มาจากต่างถิ่นมากมายหรืออาจจะมาจากครอบครัวหลายๆครอบครัวที่ไม่ได้รับความดูแลหรืออาจจะได้รับการทอดทิ้งหรืออาจจะไม่ได้รับความเข้าใจเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยปกติคนทั่วไปอ่ะเราว่าเราไม่รับเนาะเพราะว่าเขายังมีโอกาสที่จะได้ที่อยู่ที่เขาสามารถอยู่ได้แต่ว่ากลุ่มเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่อื่นได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยด้วยหลายปัจจัยต่างๆหนึ่งอาจจะด้วยความที่ว่าไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ความที่ว่าอยู่ที่อื่นแล้วมันไม่มีความสุขเท่าอยู่กับที่นี่เพราะอยู่ที่นี
3: ่วอเยอะหน่อยตัวชน

0: I didn't want to have a carbon footprint. I wake up to the sun shining through my window. I sleep to the moon coming in through the other window. It's a... No palace gives this luxury.
1: อยู่แบบนี้ค่ะตรงใต้สะพานนี่แหละค่ะบ้านเราเป็นบ้านเล็กๆ เป็นบ้านเล็กๆที่มีรอยยิ้มและมีความทรงจำดีๆและก็อบอุ่น
2: ค่ะก็ชื่อตุ๊กตานะคะชื่อจริงชื่อบุษบาโพนิ่มแดงค่ะอายุ33ปีค่ะทำงานเป็น
1: บ้านเราอ่ะจะเป็นหูหนวกนะคะหูหนวกค่อนข้างส่วนใหญ่เลยที่มาจากต่างถิ่นมากมายหรืออาจจะมาจากครอบครัวหลายๆครอบครัวที่ไม่ได้รับความดูแลหรืออาจจะได้รับการทอดทิ้งหรืออาจจะไม่ได้รับความเข้าใจเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยปกติคนทั่วไปอ่ะเราว่าเราไม่รับเนาะเพราะว่าเขายังมีโอกาสที่จะได้ที่อยู่ที่เขาสามารถอยู่ได้แต่ว่ากลุ่มนี้เขาไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่อื่นได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยด้วยหลายปัจจัยต่างๆหนึ่งอาจจะด้วยความที่ว่าไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ความที่ว่าอยู่ที่อื่นแล้วมันไม่มีความสุขเท่าอยู่กับที่นี่เพราะอยู่ที่นี
3: ่ว่าเยอะหน่อยรถชนว่า

0: kehidupan saya masa kecil sangat sulit. Rumah saya adalah rumah berupa pondok yang di dindingnya itu adalah dinding dari daun kelapa. Rumah-rumah yang sangat tidak layak ditempati. Saya Niwayan Sukerti, saya sebagai penari Bali dan juga sebagai pengelola sariwisata budaya Barong Tanah Kilap. Di awal pernikahan saya bisa membangun rumah. Jadi saya membangun rumah itu sesuai dengan Asto Kosalo Kosali, yaitu tatanan rumah yang ada di sesuai dengan ajaran agama kami, yaitu agama Hindu. Ada tempat suci, ada rumah di utara, ada rumah di barat, ada rumah di timur, dan ada juga dapur di selatan. Rumah itu sangat-sangat berarti bagi saya karena di sanalah anak-anak saya besarkan dengan kasih sayang saya.
1: คุณพ่อเนี่ยไปผู้พิการทางหูหนวกแล้วเขาเห็นผู้พิการทางหูหนวกได้กันเจอความเดือดร้อนด้วยกันเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะเขาเลยแบบช่วยเหลือเกื้อกูลในการแบบสร้างบ้านให้สร้างหมดค่ะจนมาเจอแบบช่วงโควิดเป็นวิกฤตจริงๆค่ะช่วงโควิดระบาดหนักมากแล้วเรารู้สึกว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นแหล่งแออัดหรือมันต้องรื้อถ้าไม่รื้ออ่ะจะอยู่กันไม่ได้นะคุณพ่อเลยคิดหาทางว่าจะทำยังไงดีให้เขาได้อยู่ล่ะคุณพ่อก็เลยมองซ้ายมองขวาอะไรด้วยที่คุณพ่อมียังไม่ได้แหละคุณพ่อก็เลยเห็นว่าไอ้ประตูตรงใต้สะพานนะคะมันหักมันเหมือนเป็นเหมือนเปิดประตูรั้วบ้านนะคะคุณพ่อก็เลยคิดไอเดียว่าเฮ้ยทำตรงนี้เป็นห้องดีกว่าก็คือบ้านของเราอะค่ะบ้านคนไร้เสียงของเราเนี่ยเป็นครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ
0: สามีผมขอให้ผมดูแลikut mengelola barong ini, ya secara terpaksa dan berat hati saya masuk ke barong ini. Saya harus pindah dari rumah yang di Batu Bulan.